สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในครั้งนี้คุณชัยรัตน์ถมยาจะพาไปย้อนดูประวัติการออกอากาศของญี่ปุ่นที่ครบ100ปีในปี2568ที่ผ่านมาผ่านพิพิธภัณฑ์การออกอากาศ NHK ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการออกอากาศแห่งแรกของโลกในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงวิวัฒนาการของการออกอากาศทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ของญี่ปุ่นที่มีบทบาทแตกต่างกันไปตามยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมถึงสถานการณ์ทั้งในญี่ปุ่นและของโลกครับอีกสักครู่เราไปติดตามกันครับ
1: ที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์แพร่ภาพกระจายเสียง NHK นะครับที่นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายเสียงแห่งแรกของญี่ปุ่นซึ่งปีนี้ครบ100ปีในช่วง100ปีที่ผ่านมานั้นนะครับบทบาทหน้าที่ของ NHK นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยตามสถานการณ์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเรื่องราวต่างๆนั้นก็ได้ถูกจัดแสดงอยู่ในอาคารแห่งนี้เดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าไปชมนะครับซึ่งจะมองประวัติศาสตร์ในช่วง100ปีของญี่ปุ่นผ่านการกระจายเสียงแล้วก็แพร่ภาพของ NHK ครับเราจะเริ่มประวัติการออกอากาศของ NHK นะครับในช่วง100ปีที่ผ่านมาก็จะขึ้นมาที่ชั้น3อันนี้ก็จะเป็นพูดถึงประวัติศาสตร์ของการเริ่มต้นในการออกอากาศนะครับพอเข้ามาถึงช่วงแรกเป็นโถงนี่นะครับก็จะมีจอทีวีต่างๆนะครับที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญในช่วง100ปีที่ผ่านมานะครับของ NHK ที่ได้มีการนำมาออกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอลิมปิกในช่วงแรกหรือว่าเหตุการณ์สำคัญในพระราชพิธีในพระราชวงศ์นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็กซ์โปครั้งแรกนะครับที่จัดขึ้นที่โอซาก้าต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกแม้กระทั่งในเรื่องของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ก็ตามนะครับก็มีการมีภาพต่างๆเนี่ยนะครับที่เอามานะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมนะครับว่า NHK เนี่ยออกอากาศมาเป็นเวลา100ปีแล้วนะครับแล้วก็นะฮะแล้วก็พอเราเดินเข้าไปข้างในอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มแล้วครับน่าสนใจทีเดียวนะครับคือ NHK การออกอากาศต้องบอกว่าการออกอากาศของญี่ปุ่นนะครับที่เป็นวิทยุเนี่ยนะครับนี่เขาเขียนอธิบายไว้ว่าเริ่มต้นขึ้นในปี1925นะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นห้องที่เขาจัดเอาไว้ให้ได้ชมนะครับเป็นห้องที่เหมือนกับสตูดิโอชั่วคราวในการออกอากาศครั้งแรกนะครับซึ่งการออกอากาศครั้งแรกเนี่ยนะครับเสียงแรกที่ออกไปทางสัญญาณวิทยุเนี่ยก็คือ JOAK JOAKนะเดี๋ยวเราจะไปฟังเดี๋ยวจะมีเขาจะมีเสียงในการออกอากาศครั้งแรกเนี่ยให้เราฟังด้วยนะฮะซึ่งการออกอากาศครั้งแรกไปออกในห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการทดลองนะครับการออกอากาศเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ4เดือนก่อนที่จะมีการออกอากาศตามปกติจริงๆอันนี้ก็มีการจำลองนะครับสถานที่ในการออกอากาศเป็นแค่เก้าอี้ตัวเดียวโต๊ะตัวเดียวแล้วก็มีไมค์แค่ตัวเดียวเท่านั้นพอหลังจากมีวิทยุมาได้สักระยะนะครับญี่ปุ่นก็อย่างที่เรารู้กันก็เริ่มเข้าสู่ภาวะสงครามนะครับในการทำสงครามก็วิทยุเองก็มีบทบาทนะครับแน่นอนว่าทางกองทัพเองเนี่ยก็ใช้วิทยุในการที่จะเป็นสื่อนะครับในการสื่อสารกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับโฆษณาชวนเชื่อต่างๆเพราะประการใดในช่วงสงครามก็ทำให้วิทยุเนี่ยมีบทบาทสำคัญในตอนนั้นนะครับก็มีการจัดแสดงเอาไว้นะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีการนำเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาในลักษณะอย่างไรบ้างนะครับก็มีการนำเสนอเพลงนะครับเกี่ยวกับทหารปลุกกระแสนะครับรักชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเพลงแล้วก็มีการพูดถึงบรรดาผู้หญิงด้วยนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยออกไปเป็นทหารนะครับผู้หญิงก็ต้องอยู่บ้านก็มีการคล้ายๆกับว่าผู้หญิงเนี่ยก็ต้องรับฟังข่าวสารด้วยนะนะครับจากวิทยุนะครับประมาณอย่างนั้นนะฮะก็มีการเชิญชวนผู้หญิงให้รับฟังข่าวสารจากวิทยุด้วยอันนี้ก็มีการจัดแสดงก็จะเห็นได้ว่ามีการนำเอาวิทยุเนี่ยนะครับมาใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะสื่อสารกับประชาชนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีการใช้วิทยุในการเตือนภัยนะครับอย่างเช่น ญี่ปุ่นเนี่ยก็ตกเป็นเป้าหมายใช่ไหมครับในการที่ถูกทิ้งระเบิดโดยกลุ่มของสัมพันธมิตรต่างๆที่เข้ามานะครับก็จะมีใช้วิทยุนะครับในการกระจายเสียงเป็นการเตือนประชาชนนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ตรงไหนบ้างที่เสี่ยงที่จะถูกทิ้งระเบิดนะครับนะประชาชนก็จะรับฟังข้อมูลนะครับแล้วก็มาถึงจุดสำคัญนะคลายแม็กซ์นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็มีการจัดแสดงเอาไว้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญทีเดียวนั่นก็คือการออกอากาศในการประกาศยอมแพ้สงครามของสมเด็จพระจักรพรรดินะครับฮิโรฮิโตะนะครับซึ่งคนไทยก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็จะมีเครื่องอัดเสียงจัดแสดงเอาไว้ด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับที่การกระจายเสียงวิทยุเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้หลังจากที่สงครามโลกสิ้นสุดลงนะครับซึ่งเราก็เป็นที่รับรู้กันนะครับว่าอเมริกาก็เข้ามาปกครองญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามอยู่ช่วงระยะหนึ่งมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในการออกอากาศทางวิทยุนะครับก็อย่างแน่นอนนะครับว่าเขาบอกว่าทางอเมริกาเนี่ยก็ต้องการให้วิทยุเนี่ยเป็นสื่อในการที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีการเซ็นเซอร์ด้วยนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรายการต่างๆที่ออกอากาศในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามที่คล้ายๆกับว่าทางอเมริกาเนี่ยมีการคิดเอาไว้นะครับก็มีรายการต่างๆที่ถือกำเนิดขึ้นนะครับในช่วงนั้นขึ้นมาหลายๆรายการด้วยการโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่ให้ความบันเทิงซึ่งก่อนหน้านี้ที่จริงแล้วเนี่ยก็เริ่มช่วงก่อนสงครามเนี่ยที่จริงแล้วมีการเริ่มก็เรียกอะไรฮะถ่ายทอดทดสอบการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนธรรมดายังไม่มีทีวีดูนะครับก็คือมีแต่ว่าเขาเริ่มมีการถ่ายทำนะครับมีการจัดรายการมีการจัดละครนะครับมีการใช้กล้องในการถ่ายโทรทัศน์เนี่ยถ่ายแล้วนะครับอย่างเช่นในนี้เขาจัดแสดงเขาบอกว่าตั้งแต่ปี1940นะครับนะก็มีสตูดิโอนะครับในการถ่ายทำทีวีแล้วนะครับอันนี้คือการช่วงก่อนสงครามนะครับญี่ปุ่นก็เริ่มมาแล้วแต่พอมีสงครามแล้วก็คือก็ต้องหยุดไปนะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่อีกครั้งก็คือในช่วงหลังสงครามนะครับก็เริ่มมีการนำทีวีนี้กลับมาจนกระทั่งสามารถที่จะออกอากาศครั้งแรกได้ในปี1953ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดแสดงหลังจากที่ได้มีการเริ่มออกอากาศในปี1953นะครับก็เป็นการแสดงว่า NHK เนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมีการออกอากาศรายการประเภทไหนบ้างก็มีความหลากหลายนะครับในการออกอากาศรายการมีทั้งรายการดนตรีรายการศิลปะวัฒนธรรมนะครับมีรายการละครต่างๆรายการสอนการทำอาหารนะครับก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่นี่ก็เริ่มตั้งแต่ปี1953เลยนะครับแล้วก็จะมีบทโทรทัศน์ของรายการต่างๆเนี่ยมีการจัดแสดงเอาไว้ด้วยนะครับก็ได้เห็นถึงวิวัฒนาการพัฒนาการต่างๆของรายการทีวีนะครับแล้วก็ได้เห็นได้ว่าวัฒนาการนะครับก็เรียกได้ว่าพอในยุค60-70ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับก็กลายเป็นยุคของโทรทัศน์ก็มาอย่างจริงจังนะครับก็โทรทัศน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในสังคมญี่ปุ่นมีการถ่ายทอดอย่างเช่นโตเกียวโอลิมปิกครั้งแรกปี1964นะครับหรืออย่างเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นเอ็กซ์โปโอซาก้านะครับที่จัดขึ้นในปี1970นะครับนะฮะก็มีการถ่ายนะครับออกมาด้วยแล้วก็ออกมาเป็นให้ผู้ชมได้ชมทางโทรทัศน์ด้วยเหตุการณ์สำคัญนะครับในต่างประเทศนะครับที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ก็เช่นยานอพอลโลที่ไปลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์นะครับก็มีการนำออกมาออกอากาศด้วยนะครับนะครับแล้วก็ทีวีก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนอกจากออกอากาศที่เป็นสัญญาณแล้วก็มีเสารับอากาศแล้วนะครับหลังๆก็มีการออกอากาศผ่านทางดาวเทียมมีจานดาวเทียมนะครับซึ่ง NHK เองก็มีทั้งการออกอากาศนะครับ BS นะครับก็คือเป็น Broadcasting Satellite นะครับก็คือเป็นดาวเทียมที่ใช้ในการ Broadcast หรือว่าแพร่ภาพกระจายเสียงโดยเฉพาะเองก็มีช่องต่างหากออกไปอีกนะครับก็เป็นการขยายไม่ใช่ว่ามีแค่ NHK ที่เป็นช่องหลักแล้วก็เป็นช่องการศึกษาเท่านั้นก็คือสามารถที่จะชมรายการผ่านทางช่องดาวเทียมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนการขั้นต่อไปแล้วก็มีการถ่ายทอดรายการต่างๆเหตุการณ์สำคัญทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นจตุรัสเทียนอันเหมินสงครามอ่าวเปอร์เซียหรือว่าเหตุการณ์ในประเทศเองอย่างเช่นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับที่อาวาจิฮันชินนะครับก็คือแถวโกเบเนี่ยนะครับซึ่ง ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นก็มีการถ่ายทอดแล้วก็มีการรายงานข่าวได้อย่างทันท่วงทีก็ได้เห็นวิวัฒนาการของทีวีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนจัดแสดงชั้น2นะครับพอมาถึงปุ๊บก็จะมีนี่เลยครับโดโมคุงนะครับซึ่งเป็นมาสคอตของ NHK นะครับมารอคอยต้อนรับอยู่ซึ่งข้างในนี้เดี๋ยวก็จะมีการส่วนของการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครของ NHK ที่เป็นที่ชื่นชอบแล้วคนไทยก็รู้จักกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับตรงนี้ก็เป็นส่วนจัดแสดงนะครับเกี่ยวกับละครตอนเช้าที่เรียกว่าอาซาโดระนะครับก็คือจะออกอากาศในช่วงตอนเช้าเวลาประมาณสัก15นาทีนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะมีหลายๆเรื่องที่เอาไปฉายที่เมืองไทยนะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเรื่องนี้นี่คนไทยรู้จักกันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องโอชินนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องนี้รู้สึกว่าชื่อภาษาไทยจะชื่อว่าคลื่นรักนะครับฉายทางช่อง5นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ก็คือเป็นละครส่วนหนึ่งที่เคยนำไปฉายผ่านทางโทรทัศน์ของเมืองไทยนะฮะก็แฟนๆของ NHK เนี่ยก็จะมาแล้วก็ดูกันว่าเอ๊ะฉันได้ดูละครเรื่องไหนกันบ้างนะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับละครตอนเช้าเนี่ยที่จริงแล้ว NHK World จะแปลภาษาไทยเคยมีการพูดถึงเรื่องละครตอนเช้าไปแล้วนะครับคือตัวเอกของเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับเพื่อจะมีการส่งเสริมบทบาทของสตรีไปด้วยให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถเป็นอะไรได้หลายๆอย่างนะครับมีบทบาทนำนะครับถัดมานี่ก็จะเป็นละครคล้ายๆ

0: จุดที่ให้เราได้ถ่ายรูปนะครับเข้าไปยืนปุ๊บแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนชุดนะครับไปตามนะฮะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้ด้วยนะฮะเป็นขุนศึกเป็นซามูไรเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งเป็นตัวในละครของ NHK นะครับเห็นได้ว่า NHK เนี่ยมีการนำเสนอละครนะครับที่มีความหลากหลายนะครับมาตั้งแต่ยุคที่พอเริ่มมีตั้งแต่ละครวิทยุเป็นต้นมาแล้วก็มีละครโทรทัศน์ด้วยนะครับคนที่เข้ามาตรงนี้ก็จะมาดูการจัดแสดงซึ่งเขาก็จะมีบทนะครับต่างๆนะครับมีการเขียนคอมเมนต์ของบรรดาดาราต่างๆนะครับที่เขียนเอาไว้เนี่ยก็เอานำมาจัดแสดงแล้วตรงนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนๆของละคร NHK เนี่ยก็เรียกว่าแหมมาแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเพราะได้เห็นนะครับสิ่งที่นำมาจัดแสดงต่างๆเหล่านี้นี่เป็นบทของโอชินนะครับเรื่องของโอชินอันนี้ก็เป็นบทในสัปดาห์แรกนะครับนะฮะนะครับนี่ก็เป็นส่วนของการจัดแสดงของละครครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะให้ผู้ที่เข้าชมนะครับได้มาลองประสบการณ์ในการออกอากาศอันนี้ก็จะเป็น Virtual Studio เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ว่าไปแล้วก็ไม่ได้นั่งมานานแล้วนะครับก็คือส่วนของการอ่านข่าวนะครับเราก็จะมีสตูดิโอจำลองลักษณะแบบนี้นะครับก็มีบทแล้วก็มีพรอมเตอร์ตั้งเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี้ยอ่านข่าวจากหน้าจอได้ด้วยอย่างที่ข่าวนี้เป็นข่าวการพยากรณ์อากาศนะครับก็เขาก็มีบทมาให้นะครับซุยยฟูยุกะตะคิยัตสึไฮจิโนะเอเคียวเดะเซนโกกุเทกินิคิตาโยริโนะคาเซกะซุโยมารินะฮะอันนี้ก็เป็นการอ่านนะครับก็คือเวลาคนที่อ่านข่าวนะก็จะมีส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเทเลพรอมเตอร์นะครับก็จะมีบทเขียนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาแล้วก็อยากอ่านข่าวด้วยแต่ว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกไม่เป็นไรครับเขามีข่าวที่จะเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับเราก็สามารถที่จะมีประสบการณ์ในการที่จะอ่านข่าวออกอากาศแบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนของสตูดิโอนะครับที่จะทำให้คนที่ได้เข้ามาในพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยสามารถได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการออกอากาศครับ100ปีของการแพร่ภาพกระจายเสียงของญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการให้เห็นถึงสภาพการของการเมืองสังคมวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง100ปีที่ผ่านมาสังคมเองมีอิทธิพลต่อสื่อสื่อเองก็มีอิทธิพลต่อสังคมสื่อก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาไปตามสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปสื่อกำลังต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่กำลังเข้ามา100ปีที่ผ่านมามีความท้าทายเข้ามาตลอดหลังจากนี้เข้าไปก็มีความท้าทายที่เข้ามาอย่างเช่นในสื่อใหม่เช่นสื่อโซเชียลมีเดียสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนบทบาทต่อไปอย่างไรในอนาคตเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันครับ
1: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าเฮคุเนนโกโนะโบกุทาจิเอะหรือแด่พวกเรา100ปีข้างหน้าผลงานของศิลปินวงออซัมซิตี้คลับโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างคุณยังคิดมากอยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคุณจะรู้จักความรักมากมายและเดินต่อไปได้ก่อนคุณจะออกเดินทางฉันขออวยพรคุณนะให้เป็นบทเพลงที่ผุดขึ้นจากใจมากกว่าถ้อยคำที่ธรรมดาสามัญและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan